ว่าเนี่ยเตะตัวเรตยาราวะแม่คุณอาณาเนี่ยเตะตัวร้านอะไรปุ่นคุณอาณาไปยังนาราไต่มองกันยี่เป็นสี่คนเอาวันกี่เต็มเนี่ยสาวไปปวดตัววันะอินานนท์แต่แม่รันจะตาวันเอาไว้อยู่เอาไว้อยู่มองกันเนี่ยตัววันอะไรก็ตันว่าตันนันโอกาวะกี่อะไรตั้งยี่ระกินอะไรเป็นอะไรก็นะจะตาวันเอาไว้อยู่

ฮอยบุญตีเมตัวนเป็นรอนี่กูย้อนอุสอตีแล้วแค่โปรแกรมเก่งดิงอาพงอายุนักวิมเกียร์เราควรปุ่นตีเมตัวนเป็นเมสูย้อนเคียมเก่งกว่าเราควรอุสินมีนตันดิงอาพงอายุคนน่ะเขาตัดกิเมตัมคุณนั้นตะกรานายุ